0: รกงวายดงยาเราก็ใจน่าดงยาเราขณะยาเราชิคลิปเนี่ยทำเจ้ามาข้าชอบมาขนาดพินีจีนี่จอยพูดนอเลนี่อันเช้าเรานี่คุรังไทยเกะเอรานุ่งจามรีลาดูจูไทย
1: จอยพูดนอเลนี่อาดุงอาจังทุเราชาเลียบะโปรแกรมเกะขนาดไหนคะดูฮะพอนิบุชนฮัฟลงบาร์โรเดเฮปาร์ตี้นี่คุรังฮะจับไทยขนาดไหนเนาะ